ปันมีอยากกี่โปรแกรมให้กี่ตีนบัดกี่ทลิดบ่เพียร์เพียร์จงกี่ทานจงนี่ก็รีก็บ่ยาร์ก็จงนี่ก็รีดิโอกลับปันเน่ปันสายอยากกี่รีตีกรุสตูร์กี่เบียร์เดย์บัดก็เกรนก็ขนาดกี่บัลล่าปันลงบ่ากินจานโอนำมาเกจิงวันเล็บจงกิลาดพัทไทยคูบอร์นัสัตลักก็ประเทศอินเดียก็รีดิโอคัมชิมและไอลาดประกาศกันจ้าอินเดียก็ลายเล่ลากระจงกบุญกบอบันเป็นเนปันสะยังกิริติดุสตูร์กิบีเดย์กระดังเดย์ฮิรุงลาบันองค์กับรีดิโอสเตชันกับกับงานองค์กับ all in the radio และนี่กับรีดิโอฮิบารอกเวย์กับเดย์ฮิกเวย์นี่กิลาดกิบาลาบันพอยชดุกิจักกาบะกินจ่าตั้มจักรีอินเดียกับบะพินชิชาบะกิชนงกิบจงไงกินโยยกิจิงทิปบัดบันยาโซบัดกริติดุสตูร์จงกรีฮีบารอกเวย์กะลงกิจิงกิงละมันองฮับเด้งกินนงกุนดงบัดกัสซอร์ละนี่บัดกิสซอร์กะเดรุกเวย์นกิลาดกิบะพินพริยังยกริติดุสตูร์บะเรียวสปาพี่กะดีกันองคริสเตียนกิสับกะ all india radio กะลงนาโดมุนชวาKatakan nong ai kam bat nong pun priang bak rau tam ya ki nong shna jing ruai classical bak ki nong ruai power ten rai kaba ai ya rinsan bat ki sub ten rai kin poi ha ki polak ki brio te ladi ken maru ba om tang kini hindri ki donru ki drama leni ki sawang sawang ka lingkot nang ita giri read ki drama radio na Swaban One ka television mo ki lani ki tagi audio theater ane ki drama radio kla donado minshwa ki day ki tagi lat ki baningkong e ba ki longing ki nyo pan snap ki kana ka pa long yak rukom snap lang bat perkat lang ka ba kam kerpang ka ba ka tv ka nom la wan ai ka donro ka jingta ya ka tho ka tar ki program ki ba kinthop ya ka poetry we ka pulih poetry lene kum ba ki ong ka tin hindi kavi sammelan bat ki jinga kren halor ka tho ka tar glera pan penne ya ka jing kodor jong kentin pala tho bat bala kren ha ka imlang ka salang ngila pa dong ba ka radio ru ka dei ka ta ka ba wanra ya ka jing pen bernya bat ka jing ya so bat ke Bollywood hoy ke jing pun long yigi klor ki klor ki paunam ka radio ka dei kata ka lat ka bringkong e ka bola pun long yigi Bollywood ban job namar ba kala pun long yigi nong rai ki ba banam ba man la ki thliwing ki la pun long yigi jing rai ki ba kini ki nong rai kle yo ban rai but ki la long an instant hit a huge hit but kini baro ka dei ling ba ka radio te kirang bonde ki ngila mon ong no ki jingkur ku ka bangi ngila ban yo nak radio ha ka ba ka radio ka lala ban ai kata ka jingkta ka ba jurba ai ka culture hang ni ha po ri india ka long de sisya kata ka syakri pat ba bat ka lora ru ya ka jingkla ha ka imlang ka salang la ka long puli ka puti ni kam tam lai ha ka culture mo te ita ilong ijing ya iba kendiat ngamono ngono ijing pen ken mau iba kendiat ya ke jingya lenti ke ba kendai po liki snem ke ba radio broadcasting la yo ban ya ha kene kri india ke jonghi.